ปิงไหลแล้วบ่แผ้วเมื่อคืนตะวาวันซืนบ่คืนฮอดสังปะเก่าเดิมทีมีเหือท่อเก่าขึ้นล่องจำแพร่พายไผจะไปซื้อไผจะไปขายสะดวกสบายบ่หายแห้งคอดเป็นสายเย็นใสจุ่มใจหายฮ้อนปั่นน้ำป้อนกิ่งนาใส่เบ็ดละไว้ก็ได้ปูป่าบ่เสียเวลาภาระบ่กันน้ำแม่ปิงยาวบ่ใจสั้นๆไหลบ่อั้นตลอดแนว

ประเดี๋ยวนี้หัวใจข้าแหลมน้ำปิงขอดแค้วเน่าแล้วแหมซ้ำบ่าวสาวไปไหนจะได้บอกกำละปิงดำสกปกมีไผ่บ่ฮู้เป็นมู่เป็นกกแม่นม่อนหกปกบ้านปกเวียนเป็นจะได้บ่ว่าบ่มีปากบ่มีเสียงเงียบหายเสียงหวอยวายกูไปก่อนแล้วเหมือนแฮวบ่มีสายเขาจะจังเอาบ่ได้หัวตายฟาดกิ่งฟังก่อนพี่น้อง

ลำธารเคยไหลผ่านรากของฉันเดี๋ยวนี้มีแต่คราบน้ำมันติดใบเป็นไม้กลางกรุง

เรื่องวันแปดสิบปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15 ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมง

ิงไหลแล้วบ่แผ้วเมื่อคืนตะวาวันซืนบ่คืนห้องสังบ่เก่าเดิมทีมีเหือท่อเก่าขึ้นล่องจำแพร่พายไผจะไปซื้อไผจะไปขายสะดวกสบายบ่หายแห้งคอดเป็นสายเย็นใสจุ่มใจหายฮ้อนปั่นน้ำป้อนอิ่มนาใส่เบ็ดละไว้ก็ได้ปูป่าบ่เสียเวลาภาระบ่กันน้ำแม่ปิงยาวบ่ใจสั้นสั้นไหลบ่อัน

บัดเดี๋ยวนี้หัวใจข้าแหลมน้ำปิงขอดแค้วเน่าแล้วแหมซ้ำบ่าวสาวไปไหนจะได้บอกกำละปิงดำสกปกมีไผ่บ่ฮู้เป็นมูเป็นกกแต่ม่อนหกปกบ้านปกเวียนเป็นจะได้บ่ว่าบ่มีปากบ่มีเสียงเงียบหายเสียงหวอยวายกูไปก่อนแล้วเหมือนแฮวบ่มีสายเขาจะจังเอาบ่ได้กลัวตายฟาดกิ้งฟังก่อนพี่น้องจะไปฟังนิ่งช่วยกำ